0: ราในใจอยู่สมัยมายามาที่ทุกอายุยังอยู่ก็อินชาอัลลอฮ์มีงานชาระดับนั้นสบาย
1: ฮัจญาฟารีดาอัยยูบบายาคัมมาลสวาระกุญเจดับดับไซมาดุกุนดาเรคเตอร์เจเนอรัลนัตเตียร์เอ็นเออบูบักรฮาวลิซาลิสซาบูซาลิซียาอามานาyemike har kuma yi musu godiya da irin hadin kai da kungiyoyin suka nuna wa tafiyar ta makamai babba